សេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនតំបន់ទី4គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងទេសចរវប្បធម៌និងជំនឿនិងអេកូឡូស៊ីលំហែកាយតំបន់ទី5គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងឡូជីស្ទីកផ្សារភ្ជាប់នឹងចំណុចផ្លូវលម្អលឿនក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យសម្រេចបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះមន្ទីរស្ថាបនកម្មនិងអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំផែនការរួមអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុង
สมาสเพียบนึ่งคลำซาตามบัดไปหยัดทลายมาเต้บอสรบเกย์ประจุมโลกงูกงทึกอนุประเทียงกันในกรรมติกาประเจจนขัดอังยังมีประสาทาภายในการนี้มีอัธนัยสำคัญครองปริบัติได้ขัดอังยังบรรดาปีการีจำองกับพี่ประทับบาลกำปองเชียนตะโรคกาบงเกิดรัชนาสัมปอนอาภิวัตไม้ตามตือไปหอบลบงเกินกาตอบจบดับบอนเียนยกพอลปีปรมแดนโดยประสิทธิภาพอภิวัติเสจจอเศรษฐกิจจรอกทวีปรมแดนโลจิสติกในสำหรับจมูกกาประปรูอากาศเทียดโลกอนุประเทียนคณะกรรมธิการประเจจนแคทบ้านสนาอันบันทีสำนองเนื่ององกับเพียบปรึกษาหยบอลตัวโตยกมาแต่หยบอลระบอกรมปรึกษาบรรดาปีนิดหลังเวงบอมเป็กมันไทม์เนื่องการสำรวจสำนองเอกสารมุ่งไปดักจูนถนักมีสมัติเกย์ปีนัดสำเร็จหนึ่งอันหมัดตนเต็มหนุ่มสนาองกับเพียบปรึกษาหยบอลบอมพลื้อเอาจ้าอัมปีตุนตีเนื่องตุนตีระบอกมันโดกรมจอดดอกขนมริจนาสัมปอนอาภิวัตไมยระบาดแข็งอังยังบรรทออปีการรีบจอมองกับเพียบรัฐบาลปีนิดหนึ่งวิดมไลกาอาภิวัตขนมดำนักการลีมวยหนีมวยนึกบำเพ็ญมูลฐานกาเชียกอโปรเจซ่ารหดดอกชนำปีปอนหาซับได้เกิดกูแตงจำนวนโปรเจซ่าสนักนอบรรดาอาซอนหนึ่งพิเอตเสจจอทว่าลมอัดตื่นดาอาภิวัตเสจจอบุปผาจำเนื้อหนึ่งเสจจอพลตึกพร้อมแตงยุติซ่าเลิกกับพวกคนเพียบเสวากรรมสนักนอออกบรรยายระยะเป็นสนักนื้อนึกบังการกาจำไนเชี่ยวมาเชื่อมระบบเหนือเตสเจอกำนัดบาล้อจำเนยเตสเจอนึกกำรงสำคัญสำคัญดำใบบังการกำลังเตียเตียงสราจิวออยปานหลุมอัดเจียงเตี้ยอัมปีติดดาวกอสางเหลืองวิ้งนึกใกล้หลุมอ้อดับบอลวัดลูกเย่พนมสวามปีทีบอลลูกเย่พนมสวามบ้านองกายูเนสโกจอกน้องบัญชีไปแต่กับพรที่นี่เพียบสลบขณีรูเบียงกาอาเพรียดำไล่บทบาทจุ่มเนื้อจุ่มมวยนังกาอาภิวัตเตสิจ้อกำหนดจับบ้าดับบอลอาภิเรศดับบอลวิริบนังดับบอลอาภิวัตเสวากรรมจุ่มเวงดับบอลเกดดับนัลอัมพีรจนาสัมปอนลมหอนังกาปราประดิษฐ์ลีโลกงูกงทึกอนุประเทียนคณะกรรมธิการประเจจนแคทบ้านสนาบมเป็นบนไทม์ตึกดังอาภิวัตได้ไล่สำหรับสังกัดในมือในมุ้ยสังกัดจอดดอกนังสังกัดบนเต้กำหนดจับบริเวณหนึ่งโกลกาอาภิวัตในดับบอลมุกเงียในมูนิมุยขนมนุกำหนดจับตึกดาวจมพัวตีสนาการสถาบันไดเนอร์เซซอลกระไปรีบจำองกับพี่ประตับบาลหนึ่งดอสไลจมพัวดับบอลอุตสาหกรรมเวิร์นหมีบรรโตปิพอดกำหนดจุดใดบอมเป็นบันเทมกำหนดกำหนดไดสนักเนอร์จิมัตชุมสำหรับดับบอลไปจับบอลนับเพียบเรื่องดับบอลสร้างสองทำไมพินัดลังเวงกำหนดกำนัดปราประได้เหตุธารณาสัมปอนสังกุมในดับบอลในมือหนีมุ้ยกำหนดดับบอลอาติเพียบสำหรับการสร้างสองอาเกียกปุกปัวเนื่องตื่นดาวกรุบกรงกำปัวตามลักษณะบัดแบนเนื่องบักจมหอบำเพลือออยปันจบ้าอมปีตีตังตรุงตรีเนื่องมุกนี้ในดับบอลปีนิจกรรมเซวากรรมเนื่องโลจิสติกวีดำไลและตะเพียบตอบชอบยมุ้ยเนื่องประปอนจรอกทวีพรมแดนจราจรขังไกรเดินสายเพลและบนเลื้อนจดดอกกังเธอสกดังกำนัดกำรองกำลังจลกอดำใบจมูกเซตเกจจรอกทวีพรมแดนเนื่องตำแหน่งตำนองตอบชอบจมูกหนึ่งรูเบียงเซตเกจพรมแดนตันเบียงหาติ้งเนื่องบรรดาแคดในประเทศจากกัมพูชีได้ชอบพรมแดนบอมเป็นบรรทายวิธีนาการบองการตบสกัดตึกจนเล็กการสำรับสำรวจจมูกหนึ่งการปลายปลุกอากาศสัตย์เทียดเนื่องตื่นดาอภิวัตสำนองกรอบไดปุ่งเรียกเปรียบคลังในจราจรพลอตึกตนเลเหาเนื่องเปรกบันเตอนุประเทียนคณะกรรมการประเจจนแคดบ้านสนาออยกำหนดจบ้าบัญชีชมุกำรองการสำคัญสำคัญตรายอธิเพียบวินิโยกได้ประพบทวิการรอดตามดำเนินการในมือในมุ้ยครองนู้อธิเพียบสำหรับดำเนินการปีปอนเพลมุ้ยปีปอนซัมซับสำหรับกำรองเฮทารยนาสัมปอนตอบชอบใกล้ลำอรบอนมาชมดลการอภิวัติเสจจอพลตึกจุ่มเนื้อเศรษฐกิจจรอกทวีปรมแดนเนื่องเฮทารยนาสัมปอนสำหรับเตือนเนื่องการแปรปรวนอากาศเทียดวิดำไลประสิทธิเพียบในการรำดับไตเรียบดำเนินการวินิโยเนื่องประพบทนเทียนอนุวัตโลกงูกงทึกอนุประเทียนกันในกรรมติ